ใจฉันก็เป็นคนอยากดีไม่จนมันก็ไอคนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีมองใครไม่เป็นไออมใครไม่เป็นไอไอกินข้าวเราเป็นไหมไม่เป็นฉันก็หิวตายฉันมันยอดชายก็ต้องไว้ลายชาติชายชาตรีเกิดมาฉันมีแต่ตัว

0: อย่างไรฉันก็เป็นคนอยากดีไม่โจรมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันแล้วคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นจ้าอ้อยต้มใครไม่เป็นอ้อยอ้อย
1: กินข้าวเราเป็นไหม
0: ไม่เป็น

ถึงแม้เป็นผีก็ยังมีคนบูชาเป็นผีมีศาลลูกหลานโมทนาเป็นผีคนชั่วมีแต่คนเกลียดกลัวเน่าอยู่ในป่าช้า

0: ไรฉันก็เป็นคนอยากดีไม่จนมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นละจ้าต้มใครไม่เป็นอ้อย
1: กินข้าวเราเป็นไหม
0: ไม่เป็นฉันก็หิวตาย

ความดีถึงแม้เป็นผีก็ยังมีคนบูชาเป็นผีมีสารลูกหลานโมทนาเป็นผีคนชั่วมีแต่คนเกลียดกลัวเน่าอยู่ในป่าช้าไม่ถือ

Les poèmes, c'est quoi, ปังดีลิจูเตียงตองปิงตัวฉันอีเบอร์ไลต์ตกจินเสียงเป็นเบอร์เตียงเบอร์ไลต์ตกจินเสียงตัง有鸟雄，小桥西，花灯过紫的阳，的心花戏，天空里老布的金瓜裤。 草地奔跑的高油，早来，早告其实跟老高的休息打针。